ขี่โซตัดนั่งร้อนสีร้อนอ่างดีอ่างดีทารีเป็นสามีโซตัดโจแดงสีสีโซตัดโจแดงสีโจอ่างแดงรุ่งรีอ่างโจอ่างดีอ่างดีโจอ่างดีจอกสีนอนบอยพารันเมสีสีบอยพารันเมสีบังจิรจารามุขีจิรจารามุขีจูปิงขาดปินที

ร้อมหาจากเกการลีโดอารอนหาจากเกการดูกลองปากทอมตานี่สุเดซิมกาลาเซงลองอาปอริเกเซงเกรงมุนตาจองป้านองเวเบแฮมปีซอกจอนกลิ่มสุติหาจากการรุ่งพร้อมตั้งมิติอาบุลอนดูอองตั้ง

ารนอนหาหาปูรานางกานอนจานอนเดลุนสิโดอาลองลุนสิอังนูเลโฮได้นอนโฮได้เด็ดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าตายกี่ทอมทอมตั้งเอฮาเอฮาฮาฮาเอฮาฮาฮา

ได้นอนหาจากการบ่อมระวังบ่อมนอนอย่านอนเดลุนสิดูอาลองลุนสิอังนูเลหูได้นอนหูได้เด็ดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าตายกี่ทอมทอมตั้งอีฮะอีฮะฮะฮะอีฮะฮะฮะอีฮะ

องนางยีเดทีการสูมิจองวารนอนเดทีการสูมิจองตาเอฮะเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะ